0: เฮ้ยอางานอันนี้อางานอันนี้น้องอาเลเขาก็ล้นเน่เจ้าบ้าอตุมบีเฮ้ยมาก็ยินุนี่เขาก็ล้นเน่นับานี่บุงารังน้อยกะกะกะกะดิกะดิให้นักขี้เกงารังนุ่มดังดาฮะเจ้าบ่าวตุมบีอ่ะ
1: จ้าเรตาย
0: กระได้กระได้ตันุจักแกนี้ก็ให้กี่ได้เนี่ยฮะเขาก็ล้นเขาก็ล้น
1: จ้าเรตายมา
2: ตุมบีตุมบีเขาก็ล้น이만한사대기형도시능따들어
3: 따이드다
2: 아그러지
3: 하도시오고빠대중앙암다방아사대기아그러기아그러기대다라오마이미타토로시라오
2: 낭돔로이나고하나아이디네아이기리와라누가쇼샷로인라가네디
0: 나바니나마이나미따라고
3: 딸이마
0: 어바래바래영어아참고없이닥질러아두가내이루자더울었고이신가로인담비라마바니이마나가사이나사아까가로이라바니짝자라가짝게가해라디하이드나
2: 이마가가디우디나가다이자키게
0: 어아유은따토키바니하락드리네야
3: 에가이자키자노다다가가탱나할라디가마인떠오냐
2: 가가디네너마인떠오르예마디이바니부얌루나떠오네하이나키바와수소이간다바니마디
3: 아두부디아이슈캉이나
2: 아두와야디가리기와리바
0: 오태기나띠예태기나띠예얌짜링바기
3: 오마네미아이디나시자도시나한바니캉아바
2: 난가나띠다아이슈나시나한바니이마
0: 하오
2: 가가세라릭얌하이거라릭딱비바수얌하이자니마디
0: 내가가디라얌하이바니가리가리타박히노강데아발캬가얌타키바니아마기가달라리마야마야마말레이도우라보에내가가워라마니가리마콜람타오라에라에너가가할래
4: 아이테마
0: 하
4: 아강아니디가이세크라하고크바
0: 오낭할락방아이바데네아강아니시와라바니나이디바니깐나
2: 가가가다이쩨루이노
4: 아아이브로오렌나바니케블람정세버드네
2: 아
4: 사나나바사포레이르니뚜뚜뚜아사포리탁나바마히이싱셈크라가곰라스요브니야르니나
3: 야니카카쳇냠냠에
4: 나코가코나바니디케케자라
0: 아이나자클로이라바니자고이나카라비자라기예드나
4: 에아두나부파이네테마
0: 낭쇼카라자토드나
4: 이테마아이디자로이마나바마티네드나네아호텐네탄자실레아낭싱고네비자비로
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเจ้าบ้าต้นบีเหล่าๆจากทางกระจาทั่วร
2: ู
0: ้มาจากที่บีระเก
2: ้
0: นับจังเอาก็เที่ยงหินหน่วย
2: กะกะกะกะ
4: เหล่าเหล่า
2: ไอ้คุยจากจ้าเป็นรวยเลย
4: รวยหรือบ้า
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเลยชิบุกันเนา
4: ะชิบุรอเกมีราเนี่ยเกมีราพอตัวน้ำนั้นบดูโอเรนไอ้คนนั้นสั่งลูกดอริบามาพัมด
2: ์
4: มาดูยังก็พัซซาบักขันดูนะไอ้นั่นโฟโต้เสียกับปากดูน
3: ี
4: ่ไอ้นั้นนับวันที่สุฮีก็ต้องขันดูนะโฟโต้กันน้ำดีดูนี่ลำคุย

0: ကင်မရာစီရောက်ပြီအတူကသူဒူဘင်စီရောက်ပြီ
1: အစ်ကကာနဲ့ငါဆိုင်တကြီးရလာမိပါစီဒီမမလျံဘန်းအတနီနာ
0: ဟေးကကာဒီနခွေတဲ့ဟိုက်ဘတ်စခွေကြီးဘမ်းလေလေဒူဘင်ဟိုက်ဘနတေကိုဘိုင်နိုကူလာဟိုက်ကတဲ့ဘနီ
2: ဘိုင်နိုကူလာဟိုက်ဒီကိနုကကာ
0: ဟာဆဲဆဲဆဲစီနီသူမရှိနေနဲ့
2: အ
0: ရာပတ်တလေးပို့စက်တော့နက်ရှင်နူဘငမေ
2: โอ้
0: มายามลางเนรีบเซ่ตุยงสงายสิอูเรดลางนี
1: ่เอ
0: ๊ะนักขุดอันนี้เดี๋ยวไปอยู
2: ่โอ้ยไปเก๋
0: เซ่เซ่เซ่จะมันไปอยู
1: ่อืมอืมใส่ยงใส่ยงอันนี
0: ้ไงไปก็อื
2: ม
0: อะดูนักขุดอันนี้ดูนะเช็คชินไปอยู่อะดูไม่น่าก็อะดูก็นามิดอันนี้ดูก็มาปาดูซับจันทร์ฮันละกันยงยงยงลางเนยงสงายอูเรยงอูบระ
2: อูเดบุ
0: มายามที่อุยหายดีสิดียงวะเน่
2: section
0: na lay lay dinong thing yong
2: hoi yenge ka ka ure ure ka ka ure hai ba as yam pha zai to yam nu shi hai ba
0: da
2: yam pha zai ni ngo
1: a yenge
0: pha zai bra
2: pha zai ye
0: ka yam pha zai ye
2: as ko pha za ma
0: pare pare pare kada kada adu de da da mu yeng han ge ko amun narak ta sang kim na hal di u ho roi
1: oh
0: se se chao ba
1: ka ka
0: de nga sai一边没能摆吧，反正弄不摆。
1: 嗯，哎，对个。
0: 那我都精心的摆过。
1: 嗯。
0: 啊，阿杜个用，用五不嘞用。
1: 嗯嗯，我一个个。
0: 啊。
1: 都哎，阿来的。啊。妈，苏卡是这样，不是那是的呀。
0: 阿杜用过。
1: 啊。
0: 啊，哥哥，普通弄个过。
1: 哎，哥哥。
0: 啊。
1: 哎，是的，不得个带呢。哦。哥哥。上海的么子是的，阿带啥个嘛那的？
0: 哈，隔离的去那个还有呢。
1: san iroi na chimbagi di machi do magi kanwa da ha bidi sigi mana ma ya da hawe ba ko adu ga magi sidi sigi to sigi marai bakta ne marai bakto in hawe adu ga tha machin ma na
0: yo
1: tha machin ma na ga koi ba male sumro ka kashi ba
0: chume sa budi yam na mun na bu yengi ne
1: 아독아가세상하이기므람다카라하이비요
0: 아아이코이나부이람담시다우제바펑바기토조나칸질로자바기완마판길람들레바미오이싱나디네상하이시아무땅우제바펑디헤라닝나리브니아마니포디리투타룩나타간비니아나코이캉브라
2: 캉이나오자나딱비
0: 리투타룩어두기마퉁인나리투쿠딩기네상하이기마주세ခရခရတော့ဦးလေဟဲ့ဘဒီရီတူကုတင်းကြီးမာကြီးမာကြီးမချူစေ
2: မ
0: ာနေတယ်ပါ
1: ကွာ
0: မာဒီဟာနူဖုံတကြီးဂျုံလပနာပီစင်နာချာယေမာခစေယမ်နာအငတ်ပရီဒီဖဇဂရဘဆာမခလမန
2: ်
0: မရမစနေနေမာစေပရီတီဘီစင်ထုံနဖောရင်စေ
1: အဒိုကကဆာငိုင်ကြီးစာနဘမချင်းဂျာအဒဂီလိုင်ဖာမဆဲမာဂယမ်နစနာဘဒဂီကေဘူလမ်ဇောဘူဆာငာဂီယုမ်နီဟိုင်ရဘနီကိုကက
0: အမနေမနေအချုမမနေအဒုကဆာငာဂီနဲအနီရှုဘယုမမဆူလေ
2: ကဒိုင်ဒနိုကက
0: ဤရိုရှေမဒဤရိုရှေမဒလိုင်ရဘဇူလိုဂျီကယ်ဂါဒန်ဒိုအမဒုဆာငာဂီအနီရှုဘယုမ်နီမဏိပူရ်ဆာကာနနဲတန်လဘဆာငာဘကန်နနဘဆင်ဘီဘနီမမငိုင်တဒီสงายบุอสุกยามนะเช็คชินงากเชนรมเดสงายกีพะซบมกุนกะยาเซคังลักปะดิกีมณีปูร์สาการนาสงายกีมาซิงเซฮันดะดนะบะเช็คชินงากเชนดุนะทํากระบะเนฮุจิติ
1: อะดอกะกะไอคอยกีลาริตะชิยาเวไอดีอะซานาตากริงไอดะลอยนะคังอะนิสงายซีไอคอยจาติกีซานิกุกะกะ
0: มาเนมาเนนันดิยามคังมิเนดิยาเรโกเซลสิลาอสนะมุลกตางมาปานเดเนอะอะจาปุ่นแมมโดซารอสิลา

0: ดูอาดามุงหลักเลยนั่งนาชานาตัดทีตัดทีให้ใจทุกโรอามุงหลักตานะบะ
1: ไอ้ยิ่งทำไมฉันนุ่งมักตีนาเตดนะ
0: บัสว่าให้อดูขักตานี่ยารีไอ้มาบุกเอาละกี่กู
1: เอาลูกเอาลูกไอ้งำเลยไอ้ดีอะไร
2: โอ้โอ้กันนากันนาเลยบะเก้ชิดะกันนานมาเลยเลยอามุงติงบิโรลาว
0: ไอ้ที่จะละกี่กูนั่งเลยจะหัวรู้กู
1: ต้องงำบีมาย่าน
0: ั่งยิ่งลำเห็นบีปุ่งนิ่งก้าวไว้น่าจะเอาไปว่าขลกาลอยน่าไอเดนขันอับดูงาชิดีมหักนบิซาร์เต้าหัลฮาวโรไอบุษุตานบะพังกันนี่ขลุนุโก
1: ไม่คู่อะดูมีนอุครับดี
2: โอมาพ่นชิดะกันนาชุลักลุย
1: มาย่ามาย่
3: าเออกันนาเลยบักเก้ใครเลยบักเก้มาย่าที่กระทำดาโอจีมาย่านะกินโอมันเลยนะเราลงบัดบุกันโน
1: ทำนารายนี
3: ่ทำนารายกิจอะไรตะโก
1: กิจอะไรนี
3: ่กิจไอ้โบ
1: นุป่านะโบกิจันบ้าให้ไปดิ
3: แกอะไรนะไอ้โบอะพังมุชิมเนี่ยปะมาชีกีเล่มตกลอย
1: กิจอะไรตะโก
3: กิจอะไรนี
1: ่กิจไอ้โบ
3: นุปีนะโบกิจันบีให้ไปดิน
1: ี่มานะเด็กโก
3: อะดูโบมานะเด็บอามาดีอาชมเลยดี
1: อามาเต้าเฮรำมวยมานะเด็บยามลำกัน
3: อะดูโบมานานิงบะอามาดี
1: กาลิโนตักปิโ
3: อนุ่งสีบะ
1: นุ่งสีบะนุ่งสีบะกาลิตอร์บะ
3: ไอ้นั่นฮัตปุ่ดียามนั่นนุ่งสีใจไอ้หิ้งนุ่งคิลขากตานะตุ่มบะซาบะขังนั่นขันนุ่นตะเลยจารีอะดูโบน่าฮักที่สักกินาเปิลน่ะลอนทกตะบิกุมอุ่นเลย
1: คุงกังอาสีดับปกปินีมาพมาสีดับซาวปินีไฮดูน่ะอันนั่นนั่นอีรานเฮ็ดตะสีบิกันอิสิวคังเดบิวรอมบาชุยายการันบากานเดไอนานาเปลตอกจะครับกิ
3: อาสุกุยเนียงจระปะบูเมียงอมัตตสุยิงบิรักติอาดุกยามนชินจุกิบอีปาวชูปากุมอมัตตปิบิรักติ
1: โออาดุกิดาวระบดีโตละบินีงักปิโอง่าสิดิปาวคุมปิจักยายดูนงายจระมลิปัสนีย
3: ามนขอรังจระบันเน
1: ไอเหตุมักตัดีลูนักขันดีรุกันโอมาปูเลยตบะลำหางดะซาลิบะเลยกุมบะนิเฮกนึงบะมาตัมดะเฮกตะมะเฮกปิบะยาบะนิอะรีมบะดะจิมบิดะนะสนาสังกายาวดะนะลำคางดะหุนดุปิรัมกะตระอะสิขักตะนิจิมนะจะบะอะดุบุปาบุงมหาราสอิมายเบมะมหารานิอะมะดิไลบะกเมียมกิชุคระคันทะบิยอะดุกุมบะวาพัมดิลายระดุนะอะสิกุมบะมาตัมอะมะดะอาศัยกุมบะมาพมามาดะไอฮักกุมบีอามากวารีสานารามีหายบัตดะอดุงกิมิงจัดดีใครหาเด็ดที่กระดับโนเลยบอกกุมบะว่าว่าลองนึกัน
3: ลองสนุนิลสนุอัติยาสินสนุมาดูกิดมุกตากริชุกิพมทกเด
1: มาใจเป็นโมดินุปานีอดุกะอาจจะอิมุงกิมีนีโนงมาดีตัวเลบีไอคุยกุมบะนาอิจุมจุมนาอารานปะตาหูกัน
3: มีอุยบะกีอาจจะอุปิสักปูลันทุมสากัยจันเลียบหายไปด้วยเอฮักตีน่าจัดดีมาสิระทกลักดับว่าคุดองเทวปุ่นอมักเอฮักกิไม่เคยดึกีบ่อยเลยน่าฮักกิไม่เคยดึกีบ่อยเลยน่าฮักนะวิยาบีระบดีไม่ร้องยาจระเกอะดูกะไอ้นกีริบดีน่าฮักกิทำโอยตัน
1: ในฮักตันกีโอยน่ะมายายกาบันุปัสสินะอาศิกุมบะมาตัมดะยามน่ะเท่าน่าไปอะดูกะมาตัมขารากิตุงดะดีไอ้ชุลัยตะบะคุดุงทีบะมาจ่ามาเผาบะสนาจิงนิงคายระปุ่มขันดุนะตานะบะพังดันะซีนคี
3: มาดูมีเรื่องเกี่ยวกับอิติฮาสตามาดูมันทุกตันเลยนัตระอะดูบุไอ้ฮักปุ่ยท่าจะบีโออัลกาลีบะกีราชกุมารดีใครดงไอ้ที่สุพุงนิงอันนี้ลองดี

0: নীলু নীলু, ও নীলু মেকআপ থাকতব নং বউ হিমা
1: তারে নেচা
0: ও ফারি ফারি
1: এই মাই মিতা থরাকি গে কই রইবা সার হেতে থরাকি বকো
0: হই হই হই হই
1: নেচা এই থলে তু লাইলি সুয়াও এ
0: লাও লা ফক্সিদা ফামো তো কদাই নং না পামি না ছি হাইবতো হাংদো ওদনা ตุสิเดเลยสิสิเนเนจ้าโอ้เชเรงนี่เนเชเรงกิมะเม็งนาอายุไหบะนี่เนอันทอกเนซุนะเรดราอัสพะเจครับอายุสิดาอายุไหบะเชเรงว้าไกอะดะจุสินะรินโนฮอราซิเรเนจ้าฮอราซิอะดออัยฮานะปาระกิโกนังนะปุนิงจังนะตาวกอฮอยเนจ้าอุเจกชิงนาเจกเจกคงดุนาปาวเจลีฮาวกัดโลนาคอยนงาเลพะจะตระวายชิงจ่ะฮะยาดะโทษนอครับวายชิงนออายุปนงทิลดาอุเจกชิงนามะจาชิงกิจานะทักนะบะลำดำตามนะจะตุนาคอยปายปายตุนะทีรุนิมิดาไวดาอุเจกชิงนามากิมะกวนดะไลฮอริบะมะจาชิงกิดะมะจานะทักนะนะปะปุระอิ มาซาชิงบุมะบุกทันนะปิจารกามาซาชิงดุบุอมุกโกลกะมะควยนะตุมิกอนงเฮกงาลักปะกาปิกเลบะมาซาชิงบุมะกวนดะเจกชินนายกนะบะนะชอกปะงัมดะนะบะทันะมะกาอะดุกะอมุมะจินจักทีปะมุกไปทอเรอายุอังันบะดามะรุมะปางหองนะตุนะเจกเจกคงะดะนะมะจินจักทีตุนะไปมินเนกอ
1: อุเจกสิงนะเนี่ยงันนะหอระกะเจกเจกคงดุนะเนี่ยนงาเลตะอิสิดิไตบุงเมคุยซูมะคุยกุมนะนงาเลทะบักหอโรไฮบะจานิกว่าเฟเรเฟเรดอมะคามุไฮรากิกอไลรางชิงดะซูอายุกิมะงาลนะเยระคลีไลรางชิงนะพุกายนะซาดเลปูมลิบะไลรางชิงนะมอมอนนกเจรีเมงละปะมาเลยานุงชิดนะลีรีลีรีชิดลีเนจ้า
0: ฮาววะคะนะซากะละกะพะซะบะวะไฮไฮบะดะกิดิเอมินมังนออุบะดุนะเฮนะพะซะนิบอมะซานะตาบะนิเนอะอะดุเอดิกาวซุกาออเรกว่า
1: อะดุไกดุชิไฮโนบะนังนะไฮน 농 아니 하육 한다. 아주다.
0: 아또 저게 들어봐. 하윤이 하윤이.
1: 네 자네를 꼴면 자세야. 즉시나 탐바두다 하이방암 들어봐.
0: 오 아두기 보이랴. 아동가 자이나 하비야 들어. 네 자나 하이레이브야 아무나 즉시는 악실리시디냐. 하이레이 싱시나 마뽕 파드링이다. 미워버 싱시나 빳빳 애도 타닷비바. 미능시 강다나 레콕드 샤리벌레이도 핵다 타닷비바. 핵다 핵독비바도 아도 내자 사우닝게 해봐. 아두나 허이허이 아두디 레콘 만악시든 우아이나 빠루르치고. 아두 아래디 능시벌레이 남수 따라니.

0: นังบาบยอมตาดับมีมาเลยนังมัววักขลิ้วดับมีเสียไอปุ่นชีเดทิมันเลย
1: ทิ้งกันเลยไอ้ดวงนั้นนังบุญชีจะมาไอ้ดวงนั้นนังบุคอยด้าจะบ่มีศักดิ์งั้นสิ่งที่ไต่บังป่าล่ะสิ่งอันนี้ชื่อนั้นทิ้งนรกถัดไปพารีตัวสิ่งชุ่มมาข้าสังเดลเลยทิ้งกินน้ำนี้นังหอยหายรู้สิ่งไอ้สักเล็กบ่
0: นังในงูเดียดปัจเจศีรำได้มีกุพาวุสิวเอกีเอลโก
1: นังสีรู้ยถัดไปนังสีกันนี่หายบุตรกันน่ะไอ้บ่
0: ไอ้สิสีกันทำไมง่ายดูเลยวินุปีเน่
1: ถัดไป
0: ไอ้ยิปุ่นสิ่งวารีลอยชั่น
2: มาลีเดมา
1: วารีลอยดรีนั่งยิปุ่นสิ่งวารีลอยดรีถัดไปลอยระกิขันมัชชัยเขยดุกิวางมาดสุเนวายกยามมาข้าตาในทบียาบันีนั่งยิปุ่นสิ่งวารีลอยดรีถัดไ
0: ปไอ้กินีนี่มักเฟลอยระกิลุ
2: ปีเดีย
1: อดุดีไอชุกังอินะกี่นี่อันนี้มึงเพลโลเอร์ก็ใกล้ตัวเราแค่ทัดด้วย
2: กี่ตั้งตัวเลยสับปีโรกันตรงนี้มึงวะนี่มาไอสาวมึงตัดริ่งนั่นทำบีระโมมึงตัดสับปีกรอสับปีกรอ
1: นี่มากี่นี่อันนี้มึงเพลโลเอร์ก็มีสีให้ไปสิบุกันอะไรกันนี่มาจุ่มมีทัดด้วยกี่นี่อันนี้มึงเพลโลเอร์ก็มีดูสีบกิสันสามวังเหอดูบุมาฮักช่วยดูนะสีเรนี่ให้บดีเลยทีไอ้นังบุลายังบดด็อกเตอร์ดูอันรักละบันเองมันนี่ปุ๋กี้ควายดีกี่พบด็อกเตอร์สุดอันรักละบันเองโอ้ชิคกี้ไอชูไอชูมาขลุกดีมากี่เตสต์ตัวกันรักละบันเองท่าด้วยนังไงกับบลัดกรุ๊ปอาร์เอสเพกเตอร์ลอยชานัยตีชูชูแมชิงโอ้ยไอ้งอนึกกิดนี่อันนี้ยาวรีเอก็ชุดตกดีบ่นั่งก็ชุดจับจานบ่ไอ้งอนเด็กกิดนี่นามานั่งงอนเด็กปีกันนี่ท่าด้วยนั่งหิงดับยาด้วยท่าด้วยไอ้เลี้ยงกันนั่งนั่งก็ชี้กันไปบังปานสิท่าดอกตุนจัดกี่ใบยาด้วยเย็ดด้วยยิ้มท่าด้วยไอ้เชการนั่นรบมีเรื่องนี้ให้ด้วยนะเลิกให้กิมิโอชิงนะมารุปปังชิงนะอามาดีไอ้บุเฮกปุ๊บบ่บ้านอพอกวัยงงได้ยามตัดตานายไอ้นั่นสุขเลยบ่อาสุขยามนั่นการนั่นรบมีเรื่องไม่นั่งสิกิตายบุ้งพาลสิ่งหิงดุนเลยมิชิการีกินโอ้ให้ด้วยนะพรีทิบิชได้นี่หิงบกิมารุมเลยรักตรบราให้นั่งขลักบุกุอามาดานั่งบุเทงักีนั่งบุอูรุบุนมิตุดีกีไอ้ยิ่งบุกิมารมไล่เร่ให้เนคันเกะท่าด้วยนั่งไล่บุกิมาเลมเสียมาสักพัจจุบันเองนั่งไล่บุกิงาสีพอบัวไอ้ยิ่งลำบันเองท่าด้วยใครดูระกิตุบินนั่นเลียบตุนนั่นไล่ดูบ้านบ
0: ่นั่งชีเด็กสีบักเอาบัวไล่พาวบัวทำมาเรียดบังมามีเช่นั่งขกวางันเอง
1: ท่าด้วยน้องนังยี่ว่าขลุ่นอะไรน้องมาสีกันดูบ่มีอะไรมาปกเนี่ยไอ้สุกสุสางนิ่งนิ่งดีไอ้กี่ดีน้องสีจะบ่คุยด่าจะบ่มาหักตัวกะมีกุบมาตั้งนุ่งไอ้นั่นเลยมีนั่นบ่ดูนะจะให้จ้ามาปุ่นสีบ่ตะกี้เห็นมามันเหรอเลยเห็นอะไรทั้งเลยนังไอ้กี่ดมกตันนัทรบสุหิงบ่ตะดีหิงบีโคบ่ท่าด้วย
0: ไอ้หิงนิ่งเร
2: ่นี่มา
0: หิงบังยาป้าบุษุเลย
2: มาดีเดียมา
1: ไอ้นั่นงงนักกิดนี่มาปีให้ดูนะมาดูกี่มามาไอ้นั่นงงนักกิดท้องกูตัวบนนัดตีท่าด้วยไอ้ขังนี่ท่าด้วยนั่งน่ะบิ๊กเตอร์บุนุชิเซียไอ้บ้าอดูว่าไอ้นั่นสุดนั่งบุทำโอ้ยเสียงนุชินั่งน่ะไอ้กิดได้อันดักมาปุ๊กสิกิดลายดูนะมาปกตระเองหลังจากพ่อมันนั่งเสียกี่วันก็พังลอยหายไปนะไอ้ง่ายกันท่าด้วยนั่งนายบุมาปกตระตัวไอ้ง่ายกันอดูบุท่าด้วยอันนั้นกี่มาปกชิมาตั้งดีนั่งกี่ทวายดูมาตั้งกลับมาเกะนั่งบ่อยกี่วันก็พังดรามาสู้ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯟꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨꯕ ꯊꯥꯗꯣꯏ
3: ꯄ꯭ꯂꯤꯁ꯫ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯗꯤꯒꯤꯅꯤ ꯄꯤꯔꯨꯒꯅꯤ? ꯏꯄꯥꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯄꯥꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤ ꯆꯥꯎꯏ, ꯗꯣꯂꯔ ꯊꯤꯒꯅꯤ, ꯏꯄꯥꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯉꯣꯟ ꯕꯦꯕꯥ ꯊꯕꯥ
0: ꯇꯥꯏꯕꯣ?
3: ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫
0: ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯥꯏꯕꯣ,
3: ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯗꯦ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯥꯡꯉꯣ ꯏꯃꯥꯡꯉꯣꯗꯤ ꯄꯤꯖꯔꯣꯏ, ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤ, ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯕꯦꯃꯥ꯫
0: ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯥꯏꯕꯣ,
3: ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯖꯕꯅꯤꯅꯦ ꯕꯦꯃꯥ, ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯇꯣ, ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯄꯤꯁꯨ ꯄꯤꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯂꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯖꯕ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ
0: ꯇꯥꯏꯕꯣ,
3: ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤꯅ ꯊꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯍꯜꯂꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤꯅ ꯊꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ, ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯣꯞꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯦꯁꯊꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯃꯤꯅꯁꯤ
0: ꯇꯥꯏꯕꯣ,
3: ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯟꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯕꯦꯃꯥ,
0: ꯑꯄꯪꯕꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯇꯥꯏꯕꯣ,
4: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ, ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ, ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6 ꯁꯦꯀꯦꯟ 5 ꯆꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯏꯕꯣꯍꯟꯕꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯥꯐꯣꯟ꯫

สัทธาริมาโทรัมปะเรงีนิมิดังพุงนิปาลลานทุกเจกนีเรดิโอลีลาลอนทุกตะบีลำจิงบีลีลาสิกีอาหารบะตังกักลีลาชานบีกะดับนามายังอิมพาลดรามาติกยูเนนกีลีลาคังบู

จะทำใจไม่ถอดรำเพลงสิ่งนี้ไม่ดังปุ่งออกเป็นมาใครกังลาจินิลเดต้าผงบิกันีไอพยุงบอลกีถอดรำดาคุชาตาราชินาอัตยิปายนิงเดรลีลาอิบิรักบาโมทัวตุ่มบาพุทโขปตะเตงบังบาเฮมจันนิงทักจอมลีลาพุทโขปีทักจอมเรนุบลานิมิดังปุ่งตานาเด็กินนาตารามาใครพาวบดาลานทุกเจกันีอาดมนาโพสการ์ดที่คุทังดาคันบิกิบาตาบินิงบามณิปุรีฟิล์มมิเซย์ซิงไฮริบาปัญจริบาทรอมซิงอาศิกังลาเจเนลดาสันดุกเจกันี

0: ลูเทอร์นั่งนึกคุณจ้าไม่ยำกบกินมาลงกันอีโน
1: ไอ้คุยคุณได้สิงพังดนะคุณจ้าสิงวันนี้หายบังคังลบนัตราอุมังดาสาวเช็คเลยรักเตรมีอามันนุ่มจุกนะสาตานบดาใครวัยอามาพอบพังเรไอ้คุยสีบตาเรก็ได้ดนอคุลห้องละเซคุลปูนสิงดิโ
0: อลูเทอร์มาดูไอ้เบียร์รอยอันนักปฏิสิงมารังกายนี่เลยบ้ามาพมทีกันนี่มีกิลลัมดาจังหวะสุดสังหันงวยขณะกันนี่นั่งคุลทาดกี้หาสุกไก่ดิอะคุยดีห้องวย
1: อดูดีนั่งมีอามในอิสิงทักปะพังดนะสีบายังไงล่ะ
2: ลูเทอร์นั่งหายดูคนผู้นี้ให้บักขังว่างัง
0: ลูเทอร์อีป้าอีปูหักตึกตึกไอ้คุยสายทวีคุณจะเลยไรชีรีพ่อบุษเลยกันนี่ไอ้เนี่ยคุลปูไอ้เนี่ยน้องวันตัวว่างังเกงั้นสิไอ้คุยอิสิงกี้อาวาบะมายุกนารีบกิมารมกะริกินโอฮะ
3: หักสังพบันลันนี่มาทำอเมดากะรีโนขังดับดักีอะไรบัลลังก์ติลนาคยานามามัลยามลบะมิโอยบกิปุนสิกยาบูปิคำนันคีอดูบุงสิดีเมดิคอลไซน์ส์น่ะอสมเล็บตันสักขลักปนมารมโอยดุน่าลายน่าติลน่าแก่ยาลายยังบังอเมลีปมนมักมิโอยบกิฮอนจัมันนีลากลีบจุลัยกิตังคุนนิงทาวกาบันุมิดนุงเทลกิปุงมารีมินิตมังอาจัตปมตัมดายายฟายุมบาลกิทอรมดัทำจารีฮาร์นียาอเมดีมัสิกิลายยังฮิรัมสิดาตักปีกัดบะด็อกเตอร์จันทร์กุปตาจงทามซีเนียร์คอนซัลเทนซัรเจนซีเจ่แคดมีออฟเฮลท์ไซเอนซ์ลังโกลทารุมพุทกปีทกซอมเรนูบลาทารุมลันทกปีกดบีลอยตงบัมรันจนา
2: ขานียาไฮริบเลน่าเซ่คุยมาตกกันตรงนั้นนาระอินูไฮบิสิมาสู่ขังเจกี
4: อายามบัมมาตบเนี่ยมาสิกีอนาบสิอพยกีนอร์มัลเดเวลเมนต์ไฮตาร์เ
2: อง
4: คุยนุปากิดะอินกวนเอลขานียาคำยาดะปุ่มถูกันนาบสิคุยกีนุปากิเทสตีสิคุยนัดเดเวลเมนต์ตัวมาตบเนี่ยคุ้มธารกับเดมากีมาคุณน่ะมาเลห์วิ
2: อ
4: ินกวนเอลแคนเอลนะมาสิดะลาวถูกันเนี่ยนันธารกับมานัตรกันนะชะฮียามักไปมาตุงินะอคุยีมัสเซลสิ่งสิบวิกไว้รักพอดีกีมนุษย์เดลัยริบออร์แกนไฮรดีคำมโนยน่ะอินเทสไตน์นัตราคุยีปุ๊บมนุษย์เดียวว่าแฟตสิ่งสิอคุยีวิกไว้บ่พอร์ชันดูเดอินทัวก้าปมทัวก้าเลยบ่ปวดตุเนียคุยน่ะฮานิอาเนี่ยน่ะดีสคริปต์เอาดิเซ
3: ว่าระบสูอิสัยนุ่งไอระบสูอิสัยปอกปัสสีบะอันิดสูอิสัยอิสัยมาขลยามีมาทำอิสัยฟิล์มอิสัยอัลบั้มอิสัยไลซอลอิสัยอิมาเลบักปุครุมจับอิสัยมาพมตั้งกิมตุงอินนามีมีกิอปามบอิเซชูมาขลตงานตงาลีลาลิบาลีบาปปนุมิตายาไคโรลกิเลชัลอมาอวยนาทำจรีวังูอาร์ติสเอสโซเซชันกิไซสักปะไซสักปีสิงนาสักปะอิมาเลบาปูขุรุมจับอิเซไซเรียงบาลองจำตอมบีสิง